กว่าปีมาแล้วเจ้าน้อยสุขเกษมอายุได้15ปีเจ้าปอบก็ส่งไปเรียนหนังสือที่เมืองมะละแมงฮู้นก็เลยเป็นเรื่องของ

0: ขวางเนี่ยเป็นเพราะอะไรฮะ
1: เพราะผมขับรถมาไกลเพ่งสายตาทั้งวัน
0: ครับแล้วพูดไม่ชัดนี่ล่ะเป็นเพราะอะไร
1: ผมบอกก็ได้ผมมันลิ้นไก่สั้นเนี่ย

ายเข่งล้ำจังปุดเนยยอดบุญหายป่อจากบรรยาย

อันสิ้นสุดเปรียบเหมือนมนุษย์เนิ่นนายเข่งล้ำจังพุทธเนยยอดบุญหายก็จากบรรยาย

0: ปี่บ่แจ้เฮาจะสอนนี่ปี่นะบ่าวบ้านเดียวอ่ะอีปี่ไปอู้เขาแย่หยังอู้บ่าวบ้านเดียวหายแล้วเตียวไปซ่วม
1: โหน้องจันทาไปว่าหยังๆอัน
2: ให้บ่เหมือนมึงอ่ะลอกเครื่องแห่การฮ้อนขึ้นฮ้อนล่องสักวันมึงจะหูสึก
0: เออแม่บ่ต้องมาว่าคือเจ้าคนอย่างเจ้านี่นะถ้าจะฮ้อนนะจะฮ้อนคือไปถึงดวงดาว
2: เออแม่บ่ตายแม่จะท่าพอ

0: จันทาไปไหนมาพอดึกดึ่งกึ่งคืน
1: ไปภัตตาคารมาจ้าแม่
0: จันทาเอ้ยพอปีมือของเต๋อป่นบ่เคยไปไหนเลยมาค่ํามาคืน
1: โอ้แม่จ๋าแม่บ่ต้องอนุไปเปรียบกับอีปี้อ่ะอีปี้บ่ไปสาวโบราณแต่จันทานี่สาวดุ้นไฮเทคจ้าแม
0: ่ลูกเนาะลูกซอนยังบ่

0: ๊ะน้องจะทาเก็บเสื้อเก็บผ้าใส่กระเป๋าน้องจะไปที่ไหน
1: ไปกรุงเทพจ้ะพี
0: ่แม่แม่น้องจะทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่บ่ฮู้
2: จันทาจะไปกรุงเทพจะไปตะไผ่จะไปแง่หยัง
0: จันทาเฮ้ยพี่ว่าบ่ท่าไปอ่ะพี่เป็นห่วง
1: เออเขาจะไปแห่ย่างนี่พี่บ่ท่ามาเป็นห่วงเฮาอ่ะเฮาก็ใหญ่แล้วเฮาบ่ใจหัวบนล้านมื้อนี้พี่
2: จังมันจังมันบ่ผันไปจังมันจันทาเอ้ยถ้าพ่อมึงบัดตายมึงจะเจ็บบ่ฮู้จะเจ็บอย่างใดลูกเหลือกำนี่ฮึ

0: ตายแล้วไอ้จันท้ามึงเอาไผ่มาโดยนั่นผมแดงปั่นลุ่งนวดอย่างก้างฮา
1: แฟนเปิ้นบ่ย่าแม่ทอม This is my mother
2: Good morning mother
0: โอ้ยช่างเวทลูกตัวเก่าล้ำปั่นไปกรุงเทพตัวก็ไปกรุงเทพปั่นเอาผัวฝรั่งตัวก็เอาผัวฝรั่งหน้าอย่างแปะเมยไอ้อย่างเปิดอาซ้ายพกสะตองแห้งไปบ่ถึงลวงดาวเลยเฮ้ยใครตายเป็นลม